0: ังที่ข้างเส้นเลี้ยงของถงปีจะมาไอ้ขวัญอาญาต้าเจสี่เย่แล้ว
1: โอ้จันละนั่นแหละจันมันกินลาพูน
2: ไม่เหลือซ้ำละยี่กองหุ่นบ่มันฟันเลยแม่โฮ
1: มันก็ตาเชิงสีเทาไว้เส้นกับสีแย่กันเชิงเลยแย่โลฮอนแกกูแย่คุณนายยังยิ้มเส้นเอาฟีนายซ้ำ
2: ฟีนายซ้ำ
1: ที่กันลอยเจ็บตะเขาต่อตายซอยซะอาญาจังกูไอ้มันยังบาลานเสียงหนีเบ้เ
2: ฮ้ยหนีเบ้เขาจริงจังเ
1: หรอไอ้มันดีไรเบ้ไอ้ยักษ์ยิงกำมาโดยเพิ่มผู้ทุ่มทุ่มให้กว้างใหญ่กำแม่กันที่กำมาน้อยเลยย้ำอ่ะ
2: ไอ้ย้ำเขาเลยวันย้อน
1: ไอ้ยักษ์กำเดี๋ยววันปีนก่อว่า
2: หลังไอ้วันลูกแค่ไทยเริ่มลุงวันหนีเบ้
1: ไอ้ยักษ์ปีนก่อว่าโอ้มันน่าสิงอาสุยสอยคือไอ้ชื่อมาช่างที่สุยสอยอ่ะไอ้เลยเราจะมาโปกันยัน
2: ให้มันจองบ้าน
1: ไม่ยาก
2: อย่าง
1: ยิ่งยันมันดีว่าเยาวันรับคุณน้ำรักหนาทั้งนี่ฝ่ายที่อากงอาโง่กิ้วกิ้วเคยชดไรอากงโง่ของที่เสียมันของที่เสียมันไอ้ยันไม่ทิ้งยันละจันหาดาวไอ้ยาสิช่วยยาดีโดลูกใครเยอะขันเยอะไอ้ยาใครเจ้าว่าใครใครตากรรมมากันไอ้ยาเอาไปได้สัมมาดีกำโยกกันพอจ้องหาจ้าตัวเองมาหยักยิงลอยขอพอเพลงช่วยแย่วันไอ้กำบาบาเจ้าสิพ่อยไปแย่วันยัดตึงแห่งเราไก่ละช่วยตั้งบอกทำมาคอยหมายใจยิงใส่ตัวยาช้ำไอ้ยาก็จงบุกยิงโก้ไอ้ยาก็ดีลานเสียงไหลไอ้ยาโมซิมฟ้องไอ้เจ้างอมันเลยเ
2: ก็บโมยำตรง
1: ไอ้ยาใส่มากูตัวนี้ก้มปอกชิงก็ว่าก็จะลานเสาผ้าแหวยังลานแต่งจ้าตาบีนี่ยาวเจ้าโอ้วันโมชนลอยอับบ้านจ้าลานเสาผ้าแหวยังเด้ยันไว้พบกันยันแต่ฟ้าเอาหกยันพบกันไอ้อาพีนปวดไอ้ยาหูสั้นนี่แล้วมาหอ